0: สวัสดีครับ
1: พี่สิทธาพี่ดีดีนะพี่กู
2: เป็นผู้โดยสารใช่ไหม